0: 来帮护体有地刚红龙东风关山很有黑好松山兵马东风镇奥乡不能干部马顺陆湾门环来干黑山黑那安密地党莫顿当镇那得干部建章发成6300亩比2816多杨算当南山建章地东风镇发成4700吨南山干恩龙3000元人家落少含地价占赔算火所那张会被那么数目探险然后提那一难但有地用得很还是陆安把那火门靠户南户会被那么数目盘白亚干靠房品门怕杀内当拍街帮团街在当靠黑带เดินไป有晚少三含有地民宿直言เวียง北京很盘腾盘白亚干靠房品门帮你ปองมีเขาข้าฟอนบินมอน48เขาอยู่ในสีสร้าง14ดีในเวียงเปิดจินหันเหตุการณ์ปะยะข้าฟอนบินมอนหอยไป14ปอกเขาข้าฟอนบินมอนนายเลอไปอ้อนสุปีปองมีกุนผอตั้ง18เหมือนกุนเดาเนี้ยพอดังเขาสารไดฮูวันปล่อยเศร้าแห้งกินขับมุ่นดันแห้งวันปล่อยอุ่นงั้นต่างปิ้นพระเดชทรงโกไหมตั้งละท่าตอลาเขียแก้ววันเศร้าสามคำต่างเขาเฮ็ดพอถึงเดิน10เราออก8คำมีมอบเวลาเขาเฮ็ด16วันตั้งราท่าตั้งพัดเกตย่างสอนตั้งตระเขียเกี่ยว2กดเปียดปั้น4หอยหมื่นกุ้นปอกวันนั้นตระเขียก 13,000 กันเดาเนี้ยโกจากคนผู้เป็นผู้ปากกำในโฮงการไหวเจ้าปู่วัน23คำออกปากว่าราชาอำนาจบะเดียวในพระเตียญี่ปุ่นบ่ดำกาเป้าหยินจู้นี่ต้านขุมหินย่างแข็งแข็งแห้งการทหารไปบ่ขาดหาปิ้นมอนเฮ็ดเขิดทาบ้านเมืองเตียงนิ้มนั้นอันสกัมเพียกนี้เป็นข่าวสารใหม่เป็นรองคำเพจเสียงปองนี้เพียข่าวสารใหม่ก็ถึงที่นี
1: ้คำเพียนเขาหูความกึดใหม่หาซาปันถนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตังใหม่พร้อมกันคือเขาเมื่อไปหนาวันในคำเพียนความกึดสีจิ้งพิง
0: สีจิ้งพิงจงสูจีปี2814ตัวเดินเก่าล้อซาเปียคำอยู่ในพร้อมโจการเกิดป้องภาษาทรงยางปากก้ามหันจีออกเดี๋ยวเขาการเปลี่ยนใกล้ขวางไข่มาสู่ภาษาพระเดชเฮาก็ได้ปุ่งเนื่องมาใหญ่ลงสินก้นภาษาหน่อยไปอยู่กินนายการนายเวงบ้านเมืองไปวันออกและนายการนายเวงหน่วยตีก็มีอยู่ลงหลายสินก้นหน่วยตีไปอยู่กินตีบ้านเมืองภาษาก็มีอยู่ลงหลายสินก้นขายที่อยู่ตีกินสองกดกุ้นไปต่างพระเดชสินก้นภาษาหน่อยก็จานไหลสิบปูนได้ปูนหนึ่งนายเวงบ้านเมืองไปวันออกเรื่องการนี้เปลี่ยนแม่นและเปิ้นภายเมืองจุมไม้หักว่ากุนสือชวนไปอยู่กินตีบ้านเมืองไปขอบเดียนกุนชินจังไปอยู่กินถึงต่างพัดเตียจูตีเหตุนี้ยับการภาษาในการนายเวงก็ยังอยู่ยังนักแห้งมาไม่ทักผู้ฟังต่างหลายอันสกรรมเผยออกนี้เป็นข่าวว่านายทำเห็นความกึศสี่สิบพินปองนี้ก็เผยออกถึงตีหนียินดีกับต่างหลายหักฟัง
2: ตีก้อนโถไถกูก่อนครับยกโย่ขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองคำไหมน้ำงามไฟฟังเส้นครับไตสาเสริญมูลบ่อน
1: ตีก้อนโถไถกูก่อนครับยกโย่ขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองคำไหมน้ำงามไฟฟังเส้นครับไตสาเสริญมูลบ่อนเมทักผู้ฟังต่างหลายเซาสดีอยู่ที่กินวันผัวขาปิ้นกองเชนเวลาเมอเผียวกำคับกำโซปอกนี่ผัวขาเดี๋ยวกำคับอันมูลวอนต่วนใจนั้นเผียวหือต่างหลายฟังกำคับบทนี้ปิ้นไอคำเงินเตี่ยมไอลงเมืองไต่ใส่ลำไอคำเงินคับห้องในกำคับคับว่าต่างเฮาวันนี้ไปปิ้นโพเมสั่งปิ้นโฮเฮินฮับเขาโฮใจคอหักเปลี่ยงกันไปถึงเถ่าเบ้าหิงกันซักผ่าซักโคลังหวานปั้นแห่งกันเส้นในที่กลุ่มเหย่าเฮินสู้เขามัดควันต่างปิ้นไตเฮินเดียวกันคบเขาซุ่มหมาสองตุ้นโปมีเลียงใหญ่ต่างอย่างไกลซุ้งเขียนยะถาแฟดละเหือความฮักเห่าเกี่ยวกับกันถึงเถ่าต่างนิเมอร์ยำหวานยำหนาวมีกุนแฮบขังมีกุนกึ่งใจต่างนิเมอร์เปียงกินเขานอนมีกุนอุบสูต่างนี้เมื่อฮักเปียงกุนเถ่าลิงลุกลิงเต่าปิ้นเหย่าปิ้นเหิน

าไข่ได้ซิมาเฮาเบาไข่เปิ้นเบาฟังเปิ้นกำจาขาไข่โพใจหูกันอยู่ที่กุ่นเฮาฮักกันติจิงเขียกเอาปิ้นโพมเมเกยมาปิ้นไตเฮือนเดียวกันสงกุ่นติวมามันก็เบาง่ายวอนมกวันใจฮักกันถึงเถาไว้ฟังกำคำบทนี้ฮักกันถึงเถา

多玛尼，好麻烦，干咖啡甜，冰饮香咖，能喊杯冰白，怀抱皮仔生，皮仔家对夹夹马给，对经验马险，西瓦对保险干白，冰东南丢，冰红南丢，好是个门地带干原来，内干咖个样咖瓦，塔瓦在，冰可以保带。น้องนางขามาปิ้นไปอยู่แอปใจเบาพักไปก้อยฟังกำครับนางขามไปปิ้นไป

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播。
2: 那好可不吉利，
3: 正破价天五千出柜，
2: 当代十三班呐，
3: 李苏木师傅，
4: 广播含带灯红，
0: 不同的语言传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
5: 放怪行阿苗跟孟金南，咱们边阿庆怪感戴。
6: 放怪行阿苗跟孟金南，咱们边阿庆怪感戴。
5: 黑里皮毛，泡好孤显流。
6: 飞离皮膜泡好孤显流。
7: 比暖和当代所里有啥若拉爱情但黑靠某方内好地但黑当代人的两笔。习近平不敢腾华盛顿都登嘎美丽感内帮感动谈。粉后发毛过后三灯爽嘞，连母手里靠发难得吗？白里印汤表，得看白茶过钱等等，四海等金印等等嘞，如地米勒嘞作业。白鹅勒边景红嘞，内手麦杀散。白案印成荒坎，温日回人阿苗义等等，南七八，如地边火不进嘞发烧。咱们早团好啥等么子嘞？某人高内少散文，国家主席习近平是两面，不卡腾文化盛顿得登加美丽感内，国博总统得登加美丽感，特朗普内合欢，都得登加美丽感内，王感动谈，习近平等美人捧礼人内，是两面不卡腾华盛顿安得如此空前之地内，总统登加美丽感，特朗普。等美人美拿逆转的马合欢等配转。好上完的好发反目过后三能爽的内手吗龙燕南神左无所悔的祖龙萨拉专家马家业好发分离没上行白手合比李母张地手里合的。腾地家业波饼干马李母手里好发本得行268公斤。南市粉糕内，李母南德马搬得547公斤，南德马得里磅内76。考上完内，望干云南省国家安全机关，红党云南省委国安办省角入庭，如得望选来缩小，云南大所云大府中心扰缩小者内，望干双皮乱红县内八比例下。เมื่อสองเห็นไปสองหกปีได้เมื่อเดินเก้าได้สองสองวันปล่อยอันเป็นวุ่นขวาตั้งลิ้วปู่ทิ้งปานเดินขันปล่อยจากกู้เช่นตั้งเติงปล่อยลิ้นท้องเปี่ยวซื้อขายตั้งกินอินเดินเดินในอยู่ตีมีเหนือในโซเหตุปล่อยปลอกในจังเหตุ

程论及行论。可上云呢，东风镇刘远景雄第十上班那走来，马我手里马，内手马十三。可上别的马，东风镇转南往地步走，头上马我来，马是在帮农，那干上马我，咱上来等阵上来马我，磕疼好行三百步，马上行拜手学别的，搭上马到东风镇来，上别的马我。本得四行七百吨，张地手里手跟马，本得三行文件。某人别来十别分，本案应征荒寒，温疑会员阿苗乙等等南七八，入地永和不进来发烧。段应别博来，并录人别来十别分，多疼人高来少三分，入地永龙不进等龙应别来八十四场。มีปีดวงมาเยี่ยมในปนเตอร์ชิเปียบนโกผู้หมายข่าวกับหมายข่าวหู้ถึงอยู่ละขันปล่อยจะทรงเชียวตั้งกู้เฉินในคนตั้งลาทาไฟอยู่เมื่อเดินเก้าได้สองสามวันในตีปองกันตู้ต่างปีดวงออกอันหวังจีการได้อินท่องเปลี่ยวในดวงตู้ต่างในต่อถึงเดินเฉียบได้8วันขันมันมี16วันตั้งสอนมาตั้งเติงจังตู้ต่างในปีลองวางอันหนังสีดีอินท่องเปลี่ยวในปวนเตอร์สองกุ๊กติเปลี่ยนสิบสี่หมื่นโกโปเปลี่ยนกันมาดีวันมีดาทาไฟตู้ต่างหมุนสามเหงไปดำผู้หมายข่าวเขาส่องวันในกับหมายข่าวหู้ถึงต่อทางสามสั่งในตั้งเซนตั้งหลงเชียวมีในยี่ข่าวตั้งหลงเชียวไว้ในข่าวสองปากห้าสิบสองหมื่นตนในตีสั่งในยี่ข่าวเบลตื้อเปลี่ยนสามเบอร์มาเชียวไว้ในก็เถิง2ปาก41บนตนถ้าเข้าเจอได้เสียนเชียนไว้ได้ดียอมได้สมโจนักดีเห็นได้ห้าเขาสั่งวันได้จงกู้ทุ่มู่กงเชิญสู้หวยได้ปวงหมอกอยู่เนื้อหนองร่องโสสังสูบอกได้ลาการติสั่งขวนตั้งลาทาไฟอันดกตั้งจงกู้กะเถิงเบิ้งหนาวตอนอันดงวิ้งขวนบินกะเถิงวิ้งหวานฉ่างได้โจร่องโสสังสูขวนตั้งลาทาไฟอนุกตั้งสงโก้กาทังเบิงหนาวตอดคนมินกาทังวิ่งหวันช่างได้ตั้งสองหมีเหงไป35ดาบตื้อเปียงสามเบิร์มาปวงกันติสั่งอีกตั้งปวงกันโต้ต่างต่อทั้งสามสั่งได้ปูนิ่มวันโต้ต่างมาฉีปีไปเบอร์เดินเก้าได้21วันดองอันซ่อนผีอาเมียกูอาเมียวยินนันเซินข้าความขอดฟันกันเมื่อสองเหงไป26ปีซ่อนผีชินชินเดิงได้สู่ตีวิ่งขวนบินแล้วปังกวางช้างปีจีวนขวากวางช้างในโรคเหตุซ่อนผีตั้งเปี้ยดีอาเมียกูอาเบียวเหมืองเซียนดานเหตุหือห้าความขวัดฟันกันหอมกันเติกจับหอมกันข้างเบียกักกันด้าได้วิ่งชู่จินเต้าโถหักฝ่ายการซื้อเป๋าเซียนเยี่ยมสาตั้งปีนได้เหตุได้ดีเตมะดวงอันสู่เลวังโดขายเครื่องหวังได้ไหนนะกำจ่อยหักอาเมียกวนนะได้ขายหวังเครื่องหวังได้ให้ดาดําเตอเทียนได้อยู่ตีขุยเจอเฉียนได้โชคเหตุจอมหนังตักสอนปีได้เดอขันปล่อยจ่าปล่อยทรงเชียวตั้งปล่อยกู้เฉียนได้ว่างการเชียชาเครื่องขวางเข้าตั้งหวังตั้งโปเป็นกันมาดีวันจางเชียชาได้ปีดวงเข้าตั้งหวังตั้งปนเตอสองปากสิชบนโกอยู่เดอขันปล่อยจ่าทรงเชียวได้ว่างปองการเชียชาเครื่องขวางเข้าตั้งหวังตั้งดีวันสร้างตีเจ้าชาได้ปีดวงเข้าตั้งหวักตึงเคยถึงสองปากสองห้าหมื่นโกโหลดแล้วขันปล่อยจากกู้เฉินได้ว่างปองการเจ้าชาเครื่องขวางเข้าตั้งหวักตึงดีวันสร้างตีเจ้าชาได้ปีดวงเข้าตั้งหวักตึงเคยถึงสองปากสิบห้าหมื่นโกดวงอินเปียหอมกันบนเสือเดินปล่อยส่งเชียวตั้งส่งโกตั้งเหมืองจีดานหอมกันหอมสมได้อยู่ตีเวียงคู่ในเดินเหมืองจีดานในโรคเหตุดวงอินเปียฝันขวิปองใดเป็นทรงกู้จู่ยี่ด้านตัดสุกวันทรงกล่องเยี่ยนนันเสริญไว้เฉียนชันปู่ทิ้งปั่นเยี่ยนนันกวางผู้เตียนสุดท้ายใดม้าปวงปั่นโดกปีได้มาและเสริญเฮาฝ่ายการเจอทรัพย์สาโจตีสร้างขนตังกาได้จ้างตีเมฆขนตังกาเทียนตั้งหลงตีอาดังกาคือถึงปากกุกตียันจ้างตีเมฆขนตังเทียนสีปากดักจานได้ปีได้เดินเดินต่อถึงเดินเปลี่ยน
phải can tỷ sang khuẩn tăng cá đây, tăng đón, bố hịt đi, đã đi bảng đây chỉ chếp. Phố mái khảo, đơn cao đây 6 vắn cả mái khảo hư thẩn. Đông bờ, đơn cao đây 6 sàm vắn, tổ thẩn, đơn chếp đây biển vắn. Rồi đã khán quầy trả, trông chiều tăng cô chuyển đây. Tác soạn má, khuẩn tăng đa tha phấy, tăng đón, tô tảng phì đoan, trang tí buôn tớ, ha bà cao chế bẩn cô. Đơn chếp đây vẫn đừng tí, oan cán tô tảng khuẩn tăng đa tha phấy đây. Trang tí tô tảng này bị đoan đậm tơ má đống đảng. Bị đoan cả má đây, phôn tớ hoặc sẽ mượn cô. Bị đây, phải can pha thát tiện, đỡ viễn khuẩn bên đây. Đơn đơn tổ thắng đơn hộ, pha đây thát tiện, đậm tơ má, đỡ đi bạc đây bạc bài cạo. Dám rằng đây, bên khỉnh dám sâu bạn khâu đâm đây. Đủ xuân xẻn đỡ không khô dầu đây, mí khâu phấn đi, biếu sán đoạn, sám mượn bài mồ đây, đây sâu bạn bá. Nơi đây, đi mũ xấu lấy khâu bợ, chệt bạc xấu hệt cung kinh bài. Bên na đá ăn, xấu bạc đây khâu đam đảm chỉ bơn tăng chèn đây. Phù mái khảo, đột oan can tỷ sẵn phải can đâm này đây, cả mái khảo hút thưởng. Đột bị đây má, đỡ tân ca hậu đây, chạp thiên đa can tỷ sẵn phải can đâm này đây. Bị đây đơn đơn tổ thần đơn biệt, tăng tấn tỷ a đáng cả, hộp hiến cao bạc bài khúc tỷ gian. Má tỷ sang phải cả năm đấy. Tô thổ hận phải cả năm đấy đây thì đây đi tớ má. Bờ đơn cao đây sáu hình phán. Đoàn ăn hổm chốm tăng son phí. A mẹ của a miếu khắc hoám khọt phân can. Bờ sẵn hình phải sáu hộp bì đây. Dù tì viếng bư chín xuất hiện. Bờ đơn cao đây sáu vắn. Tăng sơn, khủy đa đầy, bí đa can hiệt. Dù tì viếng khuẩn minh hoang khai. Đỡ khủy lê đạt sạp. Đổ chỗ trá phật hình. Tăng hỷ giám quang giám, bà khổ trợ sư sáng Xi Jinping chống su chỉ, đạt tàn này, phải can, bí đa can hệ đây. Dô giá hỷ giám quang giám, phiên biang dẫn trợ. Tàu thổ hạ, phải can khác bị má, tờ hợp hoàng, cốn can, cả quang can. Sớm lấy su chỉ vang điên, cả tơ khảo đỡ khủy, ịch xăm tàn khám. Giám nặng hốp bái, bờ đơn đơn tổ thần đơn biển đây. Tăng sớm, phải can cú phải, khác bị đây điểm vốn. Đỡ cả xá đây tăng đổ đan, phải can ca khải đây khang mì má. Úc trả bàn bớ, khang mì điểm vốn, cả can na sở sở. Khỉnh dám tí khâu thẩn, quái trồng chiều mà đây. Phải can khải mọc giả hoặc tấn cả đây, khang mì má đồng đảng. Mọc giả trước khải thẩn, tấn cá ba bài chán quân giả châu. Mừng thấy, phí đi pin, xin cha phổ trở đây đàn, đậm tơ má. Chóm nặng, đỡ khuẩn minh khái quản đây hốt bãi. Vì đây, đơn đơn tổ thần đơn biệt đây, yên nàn sân, tấn đồn, khái hoàng bọc ra cả, quân tớ, xếp quốc tỷ bài gian, đảm sĩ bị cả hôm giám, đón đi bảng đây, làm xếp hộp bài hộp, khái cả thần đốc tấn, tăng đất ứng tỷ đây, hộp xếp bài oạn, dù tăng tấn đây, pin ứng tỷ, khái mọc ra hoặc tấn cả, đảm sĩ bần đây. Khó sẵn vào đây, đoàn yên dẫn hoang khám, ân dù đỡ, ứng tỷ chính mải san, dồn phở định, hoặc dư mỹ chính, yên phía đây. Vì đoàn đỡ sấn đoạt sấn, đỡ tấn, cả diêm tuổi đây, kèn đậm tê tê. Khó xong ở đây, mặc điều liền, anh pin đỡ xịp sọng bà nát châu, sau mọc bá, phú bị đây mà giả giả. Gióm nặng hốt bái, mặc điều liền sớ bị tục bá, chỉ hủy đây. Đi hủy, tăng đạt, tổ bôn tớ, sám công kín. Thần ti xa đã doan ra chết diệm, tăng vạn đây, tổ pin mặc điều liền, biếu lý đây. Đỡ chi tỷ xong tôn mạng điều liền, xong này tôn mạng điều liền cao tôn này. Phú pin mạng điều liền cử tôn, tôn ăn pin này đảm đơn, pin này mạng điều liền, 32 hồi. Xóm nặng khai mọc, dám rằng đây, yên ăn sớm, đa đáng đến xong tôn mạng điều liền đây, bố bôn tớ, buồn triệt hình bú. Đỡ đây, đỡ xịp sóng bán nát dầu đây, đa đáng đến xong tôn mạng điều liền đây, bố bôn tớ, buồn hai hình bú. Tác soạn má. Yên nàn sân, đông đáy cả sám phì đây. Trang bí tôn mạng điều đèn, bên đây mạng điều đèn đây, đầm tơ má. Chiếm cây tàn khai đây bên khảo sát táng mở, bên chi khám tàn khai.

0: ฝึกเห็นหูรองเข้าใจใหม่อามิวปัดปั้นตันหึ่งเดียวอยู่เขาตั้งเบอร์หุ่มตึกจางฝึกเห็นหูตามชีจินเพน
1: เมื่อสองเห็นไปสิบหกปีเดินสิได้สาวห้าฝันชีจินเพนจงสูจีอยู่ในโจท่านหุยลิดเมหน้ากันตีสร้างเดิมมันสอนตีเช้ากลางชวนเดิมฝงสร้างเฉียนตีอันหุยสันได้ตามคำชี้ว่าตีสร้างมันสอนเมื่อเดิมปานเมืองเสหุยจู้หยีได้โดดเสียงตักสอนเหตุจอมปองจอมเดิมมันสอนข้างมีตักโดดได้ตีสร้างเดิมมันสอนเจิมหลีดันข้างมีเดิมมันสอนเหตุได้หลีดันตีสร้างเบี้ยวมีตีเปียกเปิ้นเดิมมันสอนทางดีสี่สาดีสู่ดีเซาสำนังตีเปียกเปิ้นเดิมมันสอนม้าปองกันตีสั่งตีสั่งเลี้ยวถูกโคเดิมมันสอนข้างมีได้ม้าปองกันตีสั่งถูกป้ากู้ไฟถ้าเดิมมันสอนได้เก่งๆไขๆดีสู่ดีเซาทางดีสี่สา
2: ชิงกวางจวงจวงทวงเจอปองโค
3: 晴光壮壮通州广播
2: 晴寒晚晚孤单伴人行
3: 晴寒晚晚孤单伴人行
4: พี่น้องเขาตั้งไหนตัวอยู่ดีอยู่ข้าซาอยู่ละอาขิงปอกไปเขาอ่อนกันมาถ่อมความห้องดีถ่อมนี้นั่นชุ่มหนึ่งบ้องเหอพี่ร้องเขาตั้งแต่เช็คถ่อมเชิงครับถ่อมขามันห้องว่ายังตังขิวท่าก้นน้าจมหย่อง

ก็จอไพ่เบิ่งยุ่มย้ำและหักหุ้มเขาหยีรุ่นมาเอาเมตโตดีผู้หนึ่งจือว่าช่างเขาหยีนอกเสบอกซ้อนทำหูหน้าจางแอไปขับเถินก็แอบเมย์อยู่จูมือจูวันกุ่นต่างหลายก็จัดสวยไขว้โพเมหักแป่งกันนั่นมีผู้หนุ่งกุ่นกำมาห้ำเพียนนำหูหน้าจางหนังเขาหยีลงหลายฟงมงโตปิ้นกุ่นใจเกียดใจดำก็มาห้ำเพียนหนังมีวันหนึ่งเขาหยีไปสู่หาก่อต่างตีด้อยคนนนสารแมนไปปบยาใสนั่งต้นติบวังมู่ก็ข้อไดยาเพราะจังตายหนันหอหนึ่งได้ยินว่าได้กินยานี่จังบินขึ้นฟ้าปิ้นต้นติบแต่ว่าเขาหยีเพราะจังละเละเมได้กาเอายาหือช่างเฟสไว้ช่างเอาเฟสใสในเอิบหลิมบ่าวร้อนกึดหูเสฟงมงละคันใสมันใครกินยาปิ้นตุ้นติบสามวันเสร็จแล้วเขาหยีกว่านำเอาลูกซิกออกไปขับเถินฟงมงโตใจเกียดใจดำก็แรงไขอยู่เฮิ่นไว้ถ้าเขาหยีกว่านำเอาลูกซิกออกเฮิ่นไปเสร็จแล้วฟงมงก็ผ่าดับเขาคองเฮิ่นไปอย่าเหอช่างเอายาประจังตายนานหืมมันช่างหูวาโตขิงการบ่เปฟงมงยามนั้นมันก็ปืดปริ่มเอายาประจังตายนานกินเข้าไปช่างกินยาเสียแล้วตึงโตก็ปิ้วขึ้นไปปิ้วออกปังไปบินขึ้นฟ้าเมอย้อนว่าช่างจะติดโพก็บินไปตกอยู่ตีเดินอันไก่ลกจุ่มปูนั่นปิ้นตุ้นติบถึงจลอมคำมาเขาหยีปอกมาถึงเกินก้อมใจผู้ยิ่งต่างหลายไหยและบอกเขาเมื่อกลางวันปอเกิดนั่นเขาหยีปอตกใจและเกตเตเกตนาถอดเอาผ่าดาบไปขาปะหายกุ้นงานฟงมงเลียนปลายเมื่อเจ้าเขาหยีก็จัดเกตเตเกตนาจัดขี้ใจเตแฮนโฮต้องฟ้าห้องซื้อเมยามทันตานป่อหันขึ้นเนเดินจัดแหล่งเตะขึ้นมีเงาเหมือนช่างนึงอยู่ตานก็ไปเลยจอมเดินตะวาตานเลยไปสามบาทเดินขึ้นขึ้นปอกสามบาทตานขึ้นปอกสามบาทเดินขึ้นเตี่ยวไปสามบาทเฮ็ดซื่อก็เลยเบาเคิดเขาหยีประจังเฮ็ดซื่อขึ้นเกิดของถึงเมก็ผายเอากุ่นไปสวนดอกใหม่อันช่างมาคุ้มงานต่างโมเขาเอาหมากสุ่มลูกหวานอันช่างหุ้มกินหนานตานจอมภายเมืองต่างหลายแต่ยิ่งเขาช่างปิ้นเขาในเดินเสียเลียวก็อยู่ไต่เดินต่างโมเขาติดต่อช่างโตใจหวานขอเหอได้อยู่ดีกินหวานเห็นเหปาวินีวันปล่อยกินขมุนเดินเลี่ยงตานเดินก็ซ่อนสืบอยู่ในลงเมืองปาวินีวันปล่อยกินขมุนเดินเลี่ยงวันปล่อยกินขมุนเดินเลี่ยงคุณตั้งหลายตีนักเนี่ยไปผอต้องเดินและกินขมุนเดินเลี่ยงโจปานทางชาวหนึ่งการเข่าป่อยกินขมุนเดินเลี่ยงและพอต้องเดินอยู่ตีจิงซือเมอโจปานเปิดสงมักเกิดเต้นหอเดินเปียดโดออกสิบหาคำกลางคืนภายเมืองในการในเจียงบ่ว่าตกผานและหังมีเท่าหนุ่มยิ่งใจนุ่งเครื่องหย่องน้ำงามต้านจอมเดินว่าออกคล่อมจิตใจขอเหือนางต้นติบเดินหักษาโจปานนางสงไพ่เมิงเอาข้อมูลเดินเตียงต่อนกันมีความในอยู่แอปซุ่มกันถึงบ่เดี๋ยวปาวินีดินแอวอยู่ใต้เดินเตียงเป่านั่งต่อเมื่อเก่ากวนตะวาต่างหัวเขาพอต้องเดินนี่เนื่องกันเฮ็ดอยู่กุ่นต่างหลายกินเหล่าหอเดินอุ่นต้นการเข้าอยู่เฮากินสุขล่ำบานใจเบากออุ่นตุ้นพี่น้ององค์สาหมูอยู่ไก่ปีไก่หนองแก่นขันสุกบาน

0: กับกุนเฮินอยู่สุกกินหวานไปจูมูจูฮวันปาวินีวันปอยกินข้าวมันเดินเตียงมีหลายเจอหลายอย่างเลิงเปิงก็บ่เหมือนกันตะวะขึ้นเป็นกุนต่างหลายแสวงหาหักหุ้มโดยการขออยู่เฮากินสุกล่ำบานใจนั่นเมทักผู้ฟังต่างหลายอ่านสกามเพียออกในปิ้นขาววันปล่อยกินข้าวมุ่นเดินเตียงตอนนี้ก็เพียออกถึงตีนี้ยินดีครับต่างหลายหับฟัง
1: ตีกวางโถให้กูกวางครับยกโย่ขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามคอยฟังเส้นครับไต่สาเสริญมูลบ่อน
2: ตีกวางโถให้กูกวางคับยกย่อขออยู่เฮากินสุกบ้านคับยกย่อเมืองคำใหม่น้ำงามก้อยฟังเสียงคับใจสาเสริมมวลก่อน
3: เมทักผัวฟังตั้งไลประเดี๋ยวผัวขาเดี๋ยวกำคับเพียวหือตั้งไลฟังก้อยฟังกำคับบานเมืองคำเปลี่ยนไหมปีไหนกุ้มเล่อีดาครับ

中国为富而拉，一下金麦好来，明个苦为金麦好退休。未来要和明个好二拿起破为朝他还有来，加个拉不为有。

不同的语言，传递同一个声音。云南广播电视台民族广播，现在是普通话节目时间。

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播。

0: 光壮壮，团结伴和。
1: 星光壮壮，团结伴和。
0: 健康万万，孤单伴人生。
1: 健康万万，孤单伴人生。
2: พี่น้องเขาตั้งไหนอยู่ที่อยู่ซาอยู่ล่าอาหิงพอกไปเขาอ่อนกันมาถ่อมขามหวังที่ถ่อมนิ่งยินอันเป็นทั้งบอกคำสามหวังนั้นหวังเหอพี่น้องเขาตั้งไหนจิกถ่อมเชียงฮับถ่อมขามมันห้องกว่าเปียงฮักโหเสอ

0: พี่น้องเขาตั้งไหนของพวกปักไลปล่อยเงินเอาชูท้องเหอพี่น้องเขาตั้งไหนอยู่ดีจิ้นหวานขึ้นจากเบิกสง
1: 云南三十块，什么拉空是不拉的？正破嘎苦，木可木为十块阿嘎爱。
2: 云南三十块，什么拉空是不拉的？正破嘎苦，木可木为十块阿嘎爱。

야, 무도 나 루나 무컨 대고 진통감 컨 아이 증포 뿜가페 뭐지 멍어이 아이 무컨지.

真同感看爱，高中读爱，你也不加，我爱唔看。

0: 地广土海古广，合玉玉火油好金属板，合玉玉门看美南南，快放心合带沙生门关，
1: 地广土海古广，合玉玉火油好金属板，合玉玉门看美南南，快放心合带沙生门关。
2: เมธักผู้ฟังต่างหลายสวัสดีอยู่ดีกินหวานผู้ข่าเป็นลองคำหลังซีไซย้อนลงเมืองหรือปอกนี้ผู้ข่าเดี๋ยวข่าววันปล่อยกินข้าวมุนเดินแห่งอันเป็นวันปล่อยกับลืบสืบมากนั่นเพื่อหือต่างหลายฟังบักกะเต้นหอปีใดเดินเปียดอกสิบหาคำนี่เป็นวันปล่อยกินข้าวมุนเดินแห่งอันกับลืบสืบมายามนี้เป็นหวังกลางในยามยินในปีเห็นนี้ห้องว่าหวางกลางในย่ำยินเดินวันเดินเปียหลอกสิบหาคำนี่เขียนมุ่นเลิบเปินเลี่ยงเลิบเปินกลางคืนนี่ต่างหลายก่อแฮนโฮผอต้องเดินเลี่ยงไซอยู่ว้าวว้าวก่อเกิดของถึงกุนเฮิร์นแต่มาอยู่แอปสุ่มกันสำกุนหมูอยู่บ้านเมืองต่างตีก่อปึงเอาเดินเลี่ยงปิ้นหอมฝากสังโต๊ะขิงเกิดของถึงบ้านเกิดเมืองปิ้นและพี่น้ององศาเห็นนี่วันปล่อยกินข้าวมุนเดินเลี่ยงก็ห้องว่าวันปล่อยกุนเฮินมาอยู่แอปสุ่มกันนั่นเขานี่ยายวันปล่อยกินข้าวมุนเดินเลี่ยงช่างเออปิ้นเขาไหนเดินมีนี่ยายสืบเล่ามาไวเมื่อเก่ากวนเมืองฟ้ามีตาวันสิบหน่วยท้องใสห้องสั่งให้หน้าแห่งตายไปซ้ำไพเมืองจัดตกผ่านเลอใจเตะมีผู้ฮัทานผู้หนึ่งชื่อว่าเขาหยีมีบาแห้งใหญ่ลงตานอีดูคุ้นหน้าไพเมืองหมูจ่อขำลับขึ้นดอยโคนนซานไปถึงโฮดอยใจเอาบาแห้งลากกุ้งเอาปุ้นปดตะวันตกมาเก่าหน่อยซื้อกัดหิงบ่อขือตะวันหน่อยที่สุดนี่นับตามเวลาปุ้งขึ้นและตกเหตุการณ์ดีหือไพเมิงเห็นนี่เขาหยีก็จ่อไพเมิงยุ่มย้ำและหักหุ้มเขาหยีรุ่นมาเอาเมตโตดีผู้หนึ่งจือว่าช่างเขาหยีนอกเสบอกซ้อนนำหูหน้าจางแอไปขับถืนก่อแอบเมย์อยู่จูมือจูวันกุนต่างหลายก็จัดสวยไขว้โพเมหักเปลี่ยนกันนั่นมีผู้นุ่งกุ่นกำมาห้ำเพียนนำหูหน้าจางหนังเขาหยีลงไม้ฟงมงตัวปิ้นกุ่นใจเกียดใจดำก็มาห้ำเพียนหนังมีวันหนึ่งเขาหยีไปสู่หาก่อต่างตีดอยคนนนสารแมนไปปบยาใสนั่งต้นติบวังมูก่อข้อไดยาพอจังตายหนันหอหนึ่งได้ยินว่าได้กินยานี่จางบินขึ้นฟ้าปิ้นตุ้นติบตะวาเขาหยีว่าจางละเละเมไดกาเอายาหือช่างเฟสไว้ช่างเอาเฟสใสในเอิบหลิมบ่าวร้อนกึดหูเสฟงมงละคันใสมันใครกินยาปิ้นตุ้นติบสามวันเสร็จแล้วเขาหยีกว่านำเอาลูกซิกออกไปขับเถินฟงมงตัวใจเกียดใจดำก็แรงไขอยู่เฮิ่นไว้ถ้าเขาหยีก่อนำเอาลูกซิกออกเฮิ่นไปเสร็จแล้วฟงมงก็ผ่าดับเขาของเฮิ่นไปอย่าเหือช่างเอายาประจังตายนานหืมมันช่างหูวาโต๊ะขิงกันบ่เปฟงมงยามนั้นมันก็ปืดเอิบหลิมเอายาประจังตายนานกินเข้าไปช่างกินยาเสียแล้วตึงโตก็ปิ้วขึ้นไปปิ้วออกปังไปบินขึ้นฟ้าเมื่อย้อนมาช่างจะติดโพก็บินไปตกอยู่ตีเดินอันไก่ลกจุ่มปูนั่นบินตุ้นติบถึงจลอมคำมาเขาหยีบอกมาถึงเอินก้อมใจผู้ยิ่งต่างหลายไหและบอกเขาเมื่อกลางวันปอเกิดนั่นเขาหยีปอตกใจและเกตเตเกตนาถอดเอาผ่าดาบไปขาปะหายกุ้นงานฟงมงเลียนปลายเมื่อเจ้าเขาหยีก็จัดเก็ดเตเก็ดนาจัดขี้ใจ

得然后当发房子没让他担保寒昆你人咋两得昆明奥门场而能有但搞白了

0: ภายเมืองต่างหลายได้ยินข่าวช่างเอ๋อปีนเขาในเดินเสียแล้วก็อยู่ใต้เดินต่างหมู่เขาติดต่อช่างเอ๋อโตใจหวานขอเหอได้อยู่ดีกินหวานเห็นเหปาวินีวันปล่อยกินขมุนเดินเลี้ยงต่างเดินก็ซ่อนซึบอยู่ในลงเมืองปาวินีวันปล่อยกินขมุนเดินเลี้ยงวันปล่อยกินขมุนเดินเลี้ยงคุณต่างหลายที่นักเนี่ยไปพอต้องเดินและกินขมุนเดินเลี้ยงโจปานทางชาวเนื่องการเขาปล่อยกินขมุนเดินเลี้ยงและพอต้องเดินอยู่ตีจิงซือเมื่อโจปานเปิดสงมักเกิดเดินหอเดินแปดโลออกสิบห้าคำกลางคืนภายเมืองในการในจริงบ่ว่าตกผ่านและหังมีชาวหนุ่มยิ่งใจนุ่งเครื่องหย่องน้ำงามต้านจอมเดินว่าออกข้อมจิตใจขอเหือนางจนติบเดินหักษาโซปานนางสงภายเมืองเอาข้อมูลเดินเตียงต่อนกันมีความในอยู่แอปสุ่มกันถึงบ่เดี๋ยวปาวินีดินแอวอยู่ใต้เดินเตียงเป่านั่งต่อเมื่อเก่ากวนตะวาต่างหูเขาพอต้องเดินนี่เนื่องกันเฮ็ดอยู่กุ่นต่างหลายกินเหล่าหอเดินอุ่นต้นการเข้าอยู่เฮากินสุขล่ำบานใจเบาก่ออุ่นต้นพี่น้องอุ่งสาหมู่อยู่ไกลปีไกลหนองแก่นคันสุขบานความกับกุ่นเฮินอยู่สุขกินหวานไปจุหมู่จุหวันปาวินีวันปล่อยกินข้าวมันเดินเตียงมีหลายเจอหลายอย่างเริงเปิงก็บ่เหมือนกันตะวาขึ้นเป็นกุ่นต่างหลายแสวงหาหักหุ้มโดยการขออยู่เฮากินสุขล่ำบานใจนั่นเมทักผู้ฟังต่างหลายอ่านสกามเพียออกในปิ้นข่าววันปล่อยกินข้าวมันเดินเตียงตอนนี้ก็เพียออกถึงตีนี้ยินดีครับต่างหลายหับฟัง
1: ตีกรโทรให้กูก่อนครับยกย่อขออยู่เฮากินสุขบานครับยกย่อเมืองข้ามไหมน้ำงามคอยฟังเส้นครับไต่สาเสริญโมนบ่อน
2: ตีก้องโถให้กูก่อนครับยกย่อขออยู่เฮากินสุขบานครับยกย่อเมืองข้ามไหมน้ำงามคอยฟังเส้นครับไต่สาเสริญโมนบ่อน
3: ไม่ทักโผฟังตั้งไลประเดี๋ยวผัวขาเดี๋ยวกำครับเพียวหือตั้งไลฟังก้อยฟังกำครับบานเมืองคำเปลี่ยนไหมปีไหนกุ้มเล่อีดา

จิมาขอเวลาอมิบุจ่าโอเคเอาฮักขอคลาวีจิมาขอเวชโชคือลาทาหาลาทาจูจ่ายกคือลาตีลาเตลาโดลากาเตจ่า

拉来祖国的福尔拉亚哈金麦克来你个库的金麦克派秀未来又和你个库奥拿希波维丘塔还有来加格拉不必有

不同的语言，传递同一个声音。云南广播电视台民族广播，现在是普通话节目时间。

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好阔不吉利，
3: 正阔噶天五千尺贵，
2: 甘带十三分呐，
4: 你苏我三夫，
5: 广播涵盖的红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 地光土海孤光，合玉玉火油好金宿班，合玉玉梦合美南岸，快放心合带洒身门关，
7: 地光土海孤光，合玉玉火油好金宿班，合玉玉梦合美南岸，快放心合带洒身门关。
8: เมธักผู้ฟังต่างหลายสวัสดีอยู่ดีกินหวานผู้ข่าเป็นลงคำหลังซีไซย้อนลงเมืองหรือปองเนี่ยผู้ข่าเดี๋ยวข่าววันปล่อยกินข้าวมุนเดินอย่างอันเป็นวันปล่อยกับลืมสืบมานั่นเพียวหือต่างหลายฟังบักกะเต้นหอปีใดเดินเปียดอกสิบหาคำนี่เป็นวันปล่อยกินข้าวมุนเดินอย่างอันกับลืมสืบมายามนี้เป็นหวังกลางในยามยินในปีเห็นนี่ห้องว่าหวังกลางในยามยินเดินวันเดินเปียหลอกสิบหาคำนี่เขียนมุ่นเลิบเปินแหล่งเลิบเปินกลางคืนนี่ตั้งหลายก่อแฮนโฮพอต้องเดินแหล่งใสอยู่ว้าวว้าวก่อเกิดของถึงกุนเฮินแต่มาอยู่แอปสุ่มกันซ้ำกุนหมูอยู่บ้านเมืองต่างตีก่อปึงเอาเดินแหล่งปิ้นหอมฝากสังโต๊ขิงเกิดของถึงบ้านเกิดเมืองปิ้นและปีหนององศาเห็นนี่วันปล่อยกินข้าวมุนเดินเลี่ยงก็ห้องว่าวันปล่อยกุนเฮินมาอยู่แอปสุ่มกันนั่นเขาหนียายวันปล่อยกินข้าวมุนเดินเลี่ยงช่างเออปิ้นเขาในเดินมีหนียายสืบเล่ามาไวเมื่อเก่ากวนเมืองฟ้ามีตาว่านซิบหน่วยท้องใสห้องสั่งให้หน้าแห่งตายไปซ้ำภัยเมืองจัดตกพานเลอใจเตะมีผู้ฮัททานผู้หนึ่งชื่อว่าเขาหยีมีบาแห้งใหญ่ลงตานอีดูคุ้นหน้าไพเมืองหมูจ่อขำลับขึ้นดอยโคนนซานไปถึงโฮดอยใจเอาบาแห้งลากกุ้งเอาปืนปดตะวันตกมาเก่าหน่วยซื้อกัดหิงบ่อขือตะวันหน่วยที่สุดนี่นับตามเวลาปงขืนและตกเหตุการณ์ดีหือไพเมืองเห็นนี่เขาหยีก็จ่อไพ่เบิงยุ่มย้ำและหักหุ้มเขาหยีรุ่นมาเอาเมตโตดีผู้หนึ่งจือว่าช่างเออเขาหยีนอกเสียบอกซ้อนนำหูหน้าจางแอไปขับถืนก่อแอบเมอยู่จูมือจูวันกุนต่างหลายก็จัดสวยไขว้โพเมหักแป่งกันนั่นมีผู้นุ่งกุนกำมาห้ำเพียนนำหูหน้าจางหนังเขาหยีลงไม้ฟงมงโตปิ้นกุ่นใจเกียจใจดำก็มาห้ำเพียนหนังมีวันหนึ่งเขาหยีไปสู่หาก่อต่างตีด้อยคนนนสารแมนไปปบยาใสนั่งจนจิบวางมู่ก่อข้อไดยาเพราะจังตายหนันหอนหึงได้ยินว่าได้กินยานี่จางบินขึ้นฟ้าปิ้นจนจิบแต่ว่าเขาหยีว่าจางลาเละเมได้กาเอายาหือช่างเออเฟสไว้ช่างเออเอาเฟสใสในเอิบหลิมเบาล่อนกึดหูเสฟงมงลักหันใสมันใครกินยาปิ้นตุนติบสามวันเสร็จแล้วเขาหยีกว่านำเอาลูกซิกออกไปขับเถินฟงมงโตใจเกีย